0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูไอ้ละเจ้าเอากางอ่ะ
0: กีตาเตยัง
1: อ๋อเจ้าเองนี่กู
0: เกียกี้เราหนอมนานาเซอร์วิสส์พีพีเอเ
1: ฮ้งไอ้ยาเรอีบุกินิกิตาเรนนังกางอ่ะนักธุรกิจกินหนอมอ๋อนี่จะกินนะคน marketing@ppa.top.ky
0: เกมเมสเซจนะคนนานาเฟซบุ๊กเพจ PPA แอร์บรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เก PPA เมลรีเอฟเอ็ม 89.9 เกคูปองนี่คนอ่านเป็นเดต้ากินอะไรเรนต์ตาร์ฟอนนัมบ้าโอโนวาเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้เมื่อวานเกียเกนี่ปุ่นรู้คนนานาข้าวต่อ PPA ไปดิกินนี่การินาตั้งยิ้มเกมกางอ่ะอันเดนนานาเซจเซนบ็อกซ์ PPA อะไรเอขะตาวรอยอ่ะอีบุกิน
1: Webman

Συναβάγει, χωνιά που έννο τότε με ουριέντε το ερώρο, το μέρο αν τα ειδικέ. Για μόνο αγιόν τε πανάνε καμιά ουρι. Χωρίραν αίρα και σαν να γουέντε ήτα κρατική να ραδίριο, για να τα ειδικέ τε τα ακουσέ. Να με ουρι να ραμεραγουέα, αρε Ιησού Χριστό. Σα χανία του άρα να ραζατάρω, σα βουπεράκιν τατάρω. Συνεπορήκω ασκάρι τα όκο τα μεράρι καρό. Την τεμέρουαν τα ειδική τη τάπεση, αρισογονάν μα χαρίνα και παχάινα γαίρα. Σκοαγάρι και ραχάιτον τα νουάν τα γαίνα επανίν, αρισαν τα κμερούρα. Και εγώ σαν κάβα κινήρα, ο μεντρόν ήρα γιαί. Σου βουσίγω τέτου αν καϊσαρίν έχω, είναι νουν τζαού εχάουα και πηγαίνε που ακίναραμ. Παχαν ρόν ήρα, αν φουοχήρα, ήρουν τα αμνέοι μαρι ρόιρι. Πάσναν επόικο, μιαν ούρα η καφόγουα ρόι. Χρέρα που δεν τέτοια πάσα και τα ομκάνικο. Με αστανοχοίμ το αιρόν Ιησού Χριστού αραγούια, ώρα σαγαμέιμ, άνι. Το βαρεγόρι που κύρα είναι όντε τα ειδικέ. Ερίκε με έναν ρίτα παούρο, ρε της ατού ατού ανοχοία, καν τη χάρισα γιόντου. Ιρόμ τε μοχόρο τε που είναι. Τεχή μου τε που είμαι εγώ, τόκι μου απ' είμαι το γόνο. Ιρόμ τε που είναι. Te pui mea uan toki nunga pui me tau wana. Maa wan nam tai, au kwa maa wari ki te akan ki ye pui kai. Mea te ki pui ni ya ki kira panga ya ki pun te pui ngai. Te pui mea uan no kon te pui mea ni mea ua. Mea ka ngai te akan. Ona irana ni vitea tau wari atua ino ni mekina. Ona irana ni mekina tau wari atua ino ngo te akana. Ona iran nanno kanake ati sa titekin na. Ona iran nan titekin na kana aki kana kwaki. Na yaro nari kuriya kini kangay. Kaya ta meru ara waya. Aki agwarungurungoy pay karo roy. Tirita na konti kare sa yon rom. Epun kuriya kiro un pauru. Marinan didiki ay kanu mapime isuwa na kanu mapime wanuma 80. Ore pun korupo ki pauro me yon tetapu ya korinto. Ino nende na katenungan ni manangan ni korawa na makuri misinari. Korupo ki pauro ino nende tayyei. Ni kenis na koya Christian na ikayu tayya o sentayri. Katiri kantani nga ikakawa ki na koya naroon na ikay. To wana. Yon teakan takamewa kariri kami na nakoy teatua. Naroon na nimekina ni Yesu Kristo. Mesa kintayakan tuwa aki ang alaki moto. Kini po ni kurakuran na manakikiya ki temen na, na ya temen na. Tiro ni kasito wana aki merinaya tanda ni me kay kayutaya o sentayre. Kay pong sito wana ngaya ni me kinantia tuwa. Kaparaparaan niyente po tanda me tay terera o sentayre inunin na nabipayre tiya tuwa. Payongan na takya na pirita. Paya po ni kuawa o nakikiya. Kau ngākia tāna ni meki pāna meiu o ni meaka, ina no ni karini e ante atua. Takapene, punta tauroa goia ka ente kārisa i on rōm, pāna diki paroana ni puoka, kaputana kuante rongorongo e roirui. Tō kua ua rea te pāka noan tairiki ni tāpe se aina koira, e kā ngai tēkana. E pundiai, ta tēkinan te rongorongo e roirui. E pondiai te teakinan te rongorongo e roirui. E tangirea te atua pa oameta. O nongora na kon teakan te rongorongo e roirui rui e kura kia kia sandine ia. O nikana koia. Pa oangan na taia i te kawai bukini karikia ntioni mea ki rongi Yesu Christo. Are isire ke men tiongora a waka megua kiai. Naru nareyo sinikivu e ka tepi mono ua na kon tepi meisua. Me tira te pai eriki. Pai puningen ke ti me tua ni puokan pai ya kena te aka te atua. Me oa me ta. Apun ti me tua na ki kakua ua Yesu. Ngorari ki te puota noa me ta itereera. Kai pun sa ki te pai ea pou na koia te aka nturungurung ea pou. Kai apun kamen te kiro ia. Me iro na piram te kaki.
แม่พุ่นตีแม่ตัวนคนนั้นเป็นเราอ่อนพิสมายเขียนกับหัววานแม่วิ่งแต่ขันนั้นขันแม่อยู่เตะตัวอะไรเด็กสิแม่นั้นแม่กินนั้นนั่นสินะไอ้เยซูคริสต์แต่คิดว่าจะพิมพ์วันนู้นมานคนว่าพิมพ์ตัววันแต่พุ่นดีไอ้แต่เตะกินนั้นตรงรงเวรอยรุ่ยตรงรงเวรอยรุ่ยเอกเนสิวันเตะขันเตะตัวแม่นะคะแม่ดูนั่นนั่นแม่กินนั่นนั่นสินะไอ้เยซูอะไรนั่นสิคนนั้นการีเกียจวันเมตตาเรตเอาไว้นงระอันบุษมาเยติยังตุรุงรุงวันเกตุรุงรุงเอร้อยรีอันนั่นแม่นะอันการีเกียจวันแม่กินนั่นเตียตัวยัยเอตปานินร้อยอะไรนั่นหัวตักดูนั่นนั่นนั่นมาคุรีเอ็มันตุร้อยรีป้าพูนักเกี่ยววันเตียกินนั่นตุรุงรุงเอร้อยรีคันกุศิยงโอ้มาคุรีเอกายตระพูดสักจนิเมกี้อันพอพูดนักเรียนเป็นมือน่ะเอร่อยด้วยกินกับคุยหายเด็กคนนั้นคนนั้นกันตันง่ายพอจนิเมกี้ร้อนนักินตายนะคนมีอะไรต่อมาคุยพังกันนักเกตต่อมาคุยเอาเอเมตจนิเมกี้ข้างก็ยารุนเทระพัตตาเอเมตกันนักเกตตามนี้นะอยากขบวัวเทฟิเมียวันคนนั้นมาพิมอนัวพานาดิคิมาคุยยันร้อนนิเมกี้พัตยันก็สู้ใส่กาฟัวันคนจวนนัดป้าปุ่นจะหัววัดเจ็บวะสักสิ่งเด็ดเด็กไม่นิจระนิเมื่อรนักหัวโยนันนนัยเยซูงเกะข้างไงอีกอาปูตักเกะกุมเมนิกิตินิเมนนาราวข้างไงอิมินันนับเป็นผู้คุยเมื่อตายจะพิมพ์วันมุ่งมาติคิบวัวคุยฟังกันสกอสต์ดัตข้ามีวันเรอินันนุระกัตโตตองันิเมื่อวันเยซูออสกอสต์ตาร์กเกออสกอสต์ตาร้อยยัยเยซูสกอสสันิเมอุระปาปุระระเทตัวขณะสกันกอสีระปาเมตังไอเรกัสนิเมกินักกอสปุนิกอตารอยเนเปยยอันขวานิเมกิเทตัวขณะสกอตตังไรยริคิวเมตานขวานิคาริมวานเกปุนนอยนันุระกอสกอตันเปยยอันตังไรเทตัวขณะสกาเกียร์รอยบุกิเยตมังินะกอสกอตันเปยยAnananu dinanu Yesu. Anasipure na hoya roara oskawaria onkapara ya rapure metunun ni kuawa. Paspun kota na peyei na nuntietua ipikin tangiran te yoki awakarikian tirau. Kakawakin tekenan terungurungu eka meyu. Saksi ipikin kapara na huwa ni peyei kaska huawai paakure yei roara.แม่ปุ่นนารุรานิคนานิกายตระไอตายันแคสเตียค่ะไอคาคิริไปดิคิริไปนิคิรีนัยยาอ้อมะตาเทระวาวะตาเทเมย์นิกาขับไปเทเมย์นิเทโรนิไปอ้อปุ่นนอนตาระแม่สักบุกินเดตเอกนันตายันขววันนุนิเมย์เคยคาเปียสินคำเป็นนักป้าอนอนิป้าอนอนิคิเมย์ยาอ้อนักแม่นับปุ่นตัดดิคิย้อนคาริกิอันเทราวคีย้อนคาริกิอันเทเมย์เอราวเด็กกูเรย์เด็กขันตันิวหัวตั้งยันเจ้าตัวเอ็งคนนั้นโนราเหนิเมียวร์ป้าพูดนักยารอยรอยเรสนคนนั้นตาไรยัยยัยพูดรอระมันกับป้าข้าขยัยยัยเมียริกิเอซูป้าระคุรรอยสนักรีตาตาอรันหัวสักงไงระป้าขณะตั้งยี่อ้อยเมตาป้านักยาตักมันยัยพูดหัวสนักตุกันนคนจะตามนี่อะไรรอยรีตัวขวารีคิบุกิราเดียติปากันวันตายดีแก่ปุ่นดีไอตาเทียกนั้นตุรงรงเอร่อยรีปุ่นดีไอตาเทียกนั้นตุรงรงเอร่อยรีอามินสักานี้อาทวารันดาตัตารุสับุเปรากินตัตารุคนเอพวกิโรุระตัมเอรารีคาราวะบุกินนัมเทียกะอะไรริคินตายนะโคป้าแค่ตักได้นั่นนั่นแหละคือยังคิดกันเขาเรื่องอะไรรู้ละนั่นเดเมย์ไอการีไอป้าเสียยังคิดกันไอเมย์เอาไรไอมาราดิคิคุณก็ข่าวว่าคินนารู้ละคุณอันยิ่งฟูขันไปยังแต่เด็กนั่นตรงรงเอร่อยรุ่ยอะไรปุ่นตรงรงนั่นคันเมย์ดูนั่นนั่นเสียเมย์เยซูคริสต์อะไรเสียยังนั่นเมย์คินคุณขันตันง่ายยังนั่นเมย์เอาไรตายนะพยายามนวลติดใจดิคีย์ข่าวว่ากินีระดิคี
me nai douran kara ko sama tau roi nda be musira ware tin bon te po awam rau me ampa ka kai ka na tin na toi re na sim ka te tai ren Kristo Yesus ana koim amen.

0: แม่นำตาปนในกองราแม่ยายนั่นเตงาปองอายุอ่ะเตจะไต่มองใกล้ยายปนซีเอาว่าแต่ไม่ได้สอยปูรอยแต่ปุยน่ะเตงาปองอายุแม่นำตาปนในกองราแม่ยายอ่ะสินะข้าก็แม่เราได้กินตาเปียกราเอาดินเนอร์ดินเนอินันนั่นเตเตงาปองอายุสินะนูรังมองกันเนี่ยเตแต่คนอะไรตั้งยักอินันนั่นเตเตงาปองไงแต่วันอะไรปุ๊บซีอะไรตั้งยักเกี่ยวกับอินันนาราปวักแค่กางไอเดียกันนายโยแม่วุริกว่าตายกันกระตั้งแต่คนอะไรแต่วันนั้นแม่วัวว่าเป็นนักนักว่าใครนั่นไม่ใครคนนั้นแม่วุริที่กินก็เย่อะคนนั้นเป็นแม่น้ำตาเป็นคนร่าเมย์เย่ยงกันเนี่ยคนนั้นอะไรก็ตั้งยี่เดียเตะตะกร้าให้ที่กินไม่กัน
1: คันเดเบรนแม่วุริในสังสตูดิโอไอโยตัววันนี้พวกมีไอโยนมิสเตอร์จอห์นแมนลัง